0: was just like a song when we were young.
1: Mun Forward Extra 88.

0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีชื่นชมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชียสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิก2028ขณะที่รัฐบาลเตรียมอัดฉีดเงินรางวัลเกือบ12ล้านบาทอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังรวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตด้วยคะแนน25-20 11-25 23-25 25-18และ15-10คว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026ได้สำเร็จพร้อมป้องกันแชมป์และคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4ด้วยใช้ชนะครั้งนี้ยังสร้างประวัติศาสตร์ให้ทีมชาติไทยโดยการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก LA 2028เป็นครั้งแรกรวมถึงได้สิทธิ์เข้าร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ขณะเดียวกันนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อพิจารณาจ่ายเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมทั้งสิ้น 11,760,000 บาทโดยแบ่งเป็นนักกีฬา14คนคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอน 840,000 บาทและสมาคมกีฬา 2,520,000 บาทโดยจะดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนหลังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งครับจะมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี่
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: เซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดวันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงฉวยโอกาสวันชาติมาเลเซียและช่วงการประชุมครม.สัญจรก่อเหตุสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายกระดับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสแกนบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดทุกจุดหลังข้อมูลด้านการข่าวบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมเคลื่อนไหวสร้างสถานการณ์ครั้งใหญ่ในห้วงวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์วันชาติมาเลเซียและวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูในวันที่31สิงหาคมนี้ประกอบกับเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาทั้งนี้จากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มแกนนำและเครือข่ายแนวร่วมรุ่นใหม่หรือกลุ่มหน้าขาวในหลายอำเภอของจังหวัดยะลาทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาที่พบการสั่งการให้สำรวจเส้นทางและสถานที่ราชการและร้านสะดวกซื้อเพื่อเตรียมลอบยิงและวางระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้างใส่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเชิงรับโดยสั่งเฝ้าระวังพิเศษในตำบลสะเตงท่าสาพร่อนลำใหม่และลำพญาไปจนถึงวันที่10กันยายนนี้ขณะที่ในพื้นที่อำเภอกรงปีนังและอำเภอบันนังสตาพบการลำเลียงอุปกรณ์ประกอบระเบิดและการเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้ามาพักพิงรวมถึงมีแผนโจรกรรมยานพาหนะเพื่อนำไปดัดแปลงทำคาร์บอมส่วนที่อำเภอรามันเจ้าหน้าที่ตำรวจพบกลุ่มเยาวชนขับขี่รถจักรยานยนต์วนเวียนบันทึกภาพสถานที่เป้าหมายในเขตชุมชนเมืองอย่างน่าสงสัยอย่างไรก็ตามเป้าหมายก่อเหตุคาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อแย่งชิงอาวุธยุทโธปกรณ์นำไปเสริมศักยภาพให้กับกำลังพลรุ่นใหม่ที่เพิ่งผ่านการฝึกและทยอยกลับเข้าพื้นที่ฝ่ายความมั่นคงจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นหูเป็นตาสอดส่องบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยหากพบสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันป้องกันและยับยั้งเหตุความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นมาต่อกันที่รัสเซียเตรียมโจมตีครั้งใหญ่โครงสร้างพื้นฐานพลังงานยูเครนอ้างเพื่อตอบโต้การโจมตีของยูเครนกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียเตรียมปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนรวมถึงอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังทั้งสองฝ่ายยกระดับการโจมตีระยะไกลต่อเป้าหมายต่างๆทั้งคลังสินค้าโรงงานท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันและเรือพาณิชย์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งนี้รัสเซียเคยโจมตีโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนในหลายครั้งในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างหนักและทำให้ประชาชนหลายล้านคนต้องเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าขัดข้องท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิติดลบและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครแรงงานไปทำงานเกษตรที่ออสเตรเลียผ่านเฟซบุ๊กชื่อสุภลักษณ์ลาวเครือเนื่องจากเป็นเท็จไม่มีหนังสือแสดงความต้องการแรงงานจากนายจ้างในต่างประเทศรวมถึงหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้จัดหางานให้กับนายจ้างโดยควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้ละเอียดและสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือในทุกจังหวัดกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานโทร022484792หรือสายด่วน1694ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Moving Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
3: M Motor M Motor
2: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐบาลยกระดับสวัสดิภาพเด็กทั่วประเทศย้ำสถานสงเคราะห์ต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายมุ่งให้เด็กเติบโตในครอบครัวและชุมชนด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง650 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 74,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้ายกระดับสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศโดยกำหนดให้การเข้าสู่ตลาดสงเคราะห์เป็นทางเลือกสุดท้ายพร้อมส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบครอบครัวและชุมชนเพื่อเด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยโดยมุ่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กทุกแห่งรวมถึงเร่งจัดระเบียบสถานรองรับเด็กภาคเอกชนและองค์กรสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะสถานที่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหรือยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบและปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างถูกต้องโดยข้อมูลปี2568พบว่ามีสถานรองรับเด็กภายใต้การกำกับดูแล407แห่งดูแลเด็กรวมกว่า 16,701 คนโดยเป็นสถานรองรับเด็กภาคเอกชน299แห่งและในจำนวนนี้165แห่งยังไม่ได้รับอนุญาตรัฐบาลจึงเร่งดำเนินการจัดระเบียบและยกระดับมาตรฐานเพื่อเด็กได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและปลอดภัยพร้อมส่งเสริมครอบครัวเครือญาติครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวบุญธรรมตลอดจนเตรียมความพร้อมครอบครัวเดิมเพื่อเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนได้เมื่อมีความพร้อมขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง650บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,400 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,400 บาทขายออกบาทละ 69,600 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,007 บาท76สตางค์ขายออกบาทละ 7,400 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง650บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือในทะเลเรือในราชนาวีได้เดินทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเส้นทางเรือกัวตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

music.

0: Facebook BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: MacBook BNT Make Home
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

ผ่านไปกับ Depress จากแอนมารีนะครับในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะฮะสวัสดีทักทายกันวันจันทร์ด้วยวันนี้ส่งท้ายสิงหาคมกัน31สิงหาคมนะครับที่มัน Forward Extra FM 88คุณอยู่กับเจภัสวัตนะครับและแน่นอนว่าช่วงนี้ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะฮะวันนี้เชียงใหม่ยังมีเกณฑ์ฝนตกชุกเลยนะครับ70%ของพื้นที่ครับมีโอกาสเกิดฝนในช่วงบ่ายๆนี่แหละนะครับจนถึงค่ำเลยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับดินสไลด์แล้วก็น้ำป่าต่างๆเช่นอมก๋อยหรือว่าดอยหล่อนะครับต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็มีคำเตือนออกมาบอกว่าหลังฝนที่จะตกยาวๆไปช่วงนี้เนี่ยอาจจะเจอกับอากาศแล้งกับซูเปอร์เอลนินโญด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับมือกับเรื่องราวของธรรมชาติตรงนี้ให้ดีๆเลยนะครับเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาล่ะฮะฟังเพลงกันต่อดีกว่างานจากจัสตินบีเบอร์ที่คุณขอมาและนี่คือ Love Yourself ครับ

0: าล่ะครับหมดเวลาแล้วของช่วงเวลานาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะครับเจอกันทุกกลางวันแบบนี้ที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ไตร์เฟม88กับเจภัสวัตนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวฝากเพลงฟังกันต่อได้เลยนะฮะใครขอชอนเมนเดสมาบ้างเนี่ย That's nothing holding me back นะครับเดี๋ยวรอฟังได้Abracadabra นะครับงานจาก Lady Gaga แล้วก็ Super Lonely งานจาก Benny ด้วยไม่เหงาแน่นอนนะครับฟังเพลงกันต่อที่ Manforward Extra FM 88นะครับคลิก live.manforwardextra.com นะฮะ
1: Now we Smart Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manforward Extra
2: Stay with us and we'll be right backWith more hits.
3: Hey, น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
4: ต้องมาที่

ใหม่ Geco 7 SSS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร 053-242-888

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: แม่ปิ่ง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน6จังหวัดภาคเหนืออีสานและตะวันออกเสี่ยงฝนตกหนักมากถึง2กันยายนนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: สนับสนุนโดย
10: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10โดยมีผลถึงวันที่2กันยายนนี้โดยหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยพื้นที่สีแดงเสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่สีส้มเสี่ยงฝนตกหนักได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องขณะที่ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นอกจากนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์พายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำในช่วงวันที่ 2-3 กันยายนนี้โดยพายุดังกล่าวไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามผู้ที่มีแผนเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดมาต่อกันที่ทีมกู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนอย่างเร่งด่วนล่าสุดพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว797รายยังคงสูญหายกว่า 3,000 คนทีมกู้ภัยเนปาลและจีนยังคงเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและต้องทำงานแข่งกับเวลาท่ามกลางอุปสรรคทั้งเรื่องโคลนและฝนอีกทั้งยังมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุตะลิ่งทะเลสาบเกิดใหม่พังทลายลงมาอีกครั้งและล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น797รายในจำนวนนี้16รายอยู่ในฝั่งทิเบตและยังมีผู้สูญหายอีก348คนโดย592คนเป็นชาวต่างชาติด้านทางการทิเบตได้พิจารณาวิดีโอคลิปในวันพุธสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นวันเกิดเหตุโดยเห็นว่ากระแสน้ำและดินโคลนที่เข้าถล่มไซด่านจีหลงมีความรุนแรงและรวดเร็วมากโดยใช้เวลาเคลื่อนตัวระยะ20กิโลเมตรในเวลาเพียง7นาทีซึ่งจากความเร็วระดับนี้โอกาสที่ผู้คนในบริเวณด่านจีหลงจะหนีทันแทบเป็นไปไม่ได้เลยจึงทำให้เวลานี้ยังไม่พบผู้รอดชีวิตในฝั่งทิเบตและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
0: ระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม
0: ่ Man Forward Extra Smart Money

0: Station.
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M Motor
0: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: hits you love. Month Forward Extra.
1: It's my baby. It's my baby.

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 14:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองทัพเรือจัดกิจกรรมวันญาติเยี่ยมทหารใหม่ผลัดที่2/69ต้อนรับครอบครัวจากทั่วประเทศเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารใหม่และญาติอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon ซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลเรือตรีพี่เชษฐ์พิมพ์ถนอมรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือและคุณกรกนกวงตระกูลอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือท่านที่3ผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวและทหารใหม่ผลัดที่2ทับ69โดยมีนาวาเอกคทายุทธโพทองรองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือพร้อมคณะให้การต้อนรับณบริเวณอาคารอบรมรวมศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือตำบลบางสะเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโอกาสนี้สมาคมภริยาทหารเรือได้สนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 3,750 ชุดให้แก่ทหารใหม่ผลัดที่2ทับ69และครอบครัวที่ร่วมกิจกรรมในวันที่2จำนวน 5,289 คนเพื่อได้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันทั้งนี้ศูนย์ฝึกทหารใหม่จัดกิจกรรมวันญาติเยี่ยมระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารใหม่และญาติอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ญาติของทหารใหม่เห็นผลของการฝึกอบรมและการดูแลทหารใหม่ตลอดระยะเวลา1เดือนที่เข้ามาเป็นน้องเล็กของกองทัพเรือภายใต้กรอบของความปลอดภัยและอยู่ในความเอาใจใส่ดูแลของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพเรืออันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในแนวทางของการฝึกอบรมทหารใหม่ของกองทัพเรือยิ่งขึ้นปิดท้ายข่าวกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:09 น.ที่ระดับ2 เมตร 78 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:12 น.ที่ระดับ1 เมตร 2 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:38 น.ที่ระดับ2 เมตร 91 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:11 น.ที่ระดับ99 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:09 น.ที่ระดับ2 เมตร 53 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:08 น.ที่ระดับ1 เมตร 55 เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:40 น.ที่ระดับ2 เมตร 35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:50 น.ที่ระดับ1 เมตร 5 เซนติเมตรจังหวัดสงขลาบริเวณเกาะหนูเกาะแมวน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.ที่ระดับ1 เมตร 19 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:42 น.ที่ระดับ73 เซนติเมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 น.ที่ระดับ3 เมตร 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:54 น.ที่ระดับ85 เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แพ้หรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับปภ.ส่งเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น6อำเภอในจังหวัดหนองคายคาดว่าน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ 30-50 ซมช่วงวันที่ 1-4 กันยายน 69ขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถด้านรัฐบาลเตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมสั่งยกเลิกปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าเดิม3เท่าสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
10: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
10: ฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
10: วายฮีโร่เซฟ
11: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออ่ำราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออ่ำแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
12: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 69ปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์เตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นได้แก่อำเภอสังคมอำเภอสีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายโดยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้สามารถแจ้งเตือนและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ไลน์ ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงรัฐบาลเตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมสั่งยกเลิกปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าเดิม3เท่านางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าครอน XBCที่อันตรายกว่าเดิม3เท่านั้นโดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อความบิดเบือนที่เคยเผยแพร่มาตั้งแต่ปี2565และถูกนำกลับมาส่งต่อซ้ำเพื่อสร้างความตื่นตระหนกสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันกรมควบคุมโรคระบุว่าการแพร่ระบาดยังเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดต่อในช่วงฤดูกาลระบบสาธารณสุขมีความพร้อมด้านยาและเวชภัณฑ์และไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆขณะที่สายพันธุ์ที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอน NB.1.8.1 ไม่ใช่เดลต้าครอน XBC โดยข้อมูลการเฝ้าระวังระบุว่าสายพันธุ์ดังกล่าวไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นและผู้ป่วย ยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและการสร้างความตื่นตระหนกในสังคมปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
13: ตรวจไซเบอร์เตือนภัยคนรักแมวระวังมิจฉาชีพใช้กลอุบายหลอกขอบริจาคเงินช่วยเหลือโดยกลโกงของมิจฉาชีพมักจะลงรูปแมวได้รับบาดเจ็บหรือแมวจรจัดและอ้างว่าต้องการเงินเพื่อซื้ออาหารและยารักษาโรคฉวยโอกาสใช้ความน่ารักและความสงสารเป็นเครื่องมือดังนั้นก่อนที่จะโอนเงินช่วยเหลือควรเช็คบัญชีปลายทางให้ดีหากถูกหลอกสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Mark Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mark Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online Mark Forward.com Hit play

0: ั่น forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินนะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืน

0: อกอาจทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับนายกรัฐมนตรีแจ้งวุฒิสภาเงินกู้400,000 ล้านบาทแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานยืนยันจำเป็นพร้อมคุมวินัยการคลังบริหารโปร่งใสและคุ้มค่าด้านกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักพร้อมระดมเครื่องจักรช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3 รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อขออนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพลังงานโลกและเนื่องจากไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและพลังงานฟอสซิลในระดับสูงจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังในปัจจุบันไม่มีเพียงพอต่อสถานการณ์เร่งด่วนรัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้พรก.ฉบับนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับวงเงินกู้400,000 ล้านบาทจะถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนเท่าๆกันคือ200,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการและอีก200,000 ล้านบาทเพื่อเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนพร้อมยืนยันว่าการกู้เงินครั้งนี้อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน70%และจะมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสคุ้มค่าที่สุดต่อกันที่กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักพร้อมระดมเครื่องจักรช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่31 สิงหาคม 2569โดยในรอบ24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพบปริมาณฝนสูงสุด3 ลำดับได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ 121.5 มิลลิเมตรจังหวัดสระบุรี 120 มิลลิเมตรและจังหวัดตาก 102.2 มิลลิเมตรขณะที่กรมชลประทานยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องรวมถึงเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:11 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:45 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:40 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:09 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:28 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น.เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:26 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา6:04 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:35 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา6:19 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:30 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา6:07 น.ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบินจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่นี่บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเค

0: เดาไปเลยครับอูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ใหม่ J-Cool 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์ J-Cool Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ทำ
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามสถานการณ์ย้ำให้ทุกหน่วยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีขณะที่พลโทนรทิพย์พวยนอกแม่ทัพภาคที่4รายงานว่าปัจจุบันยังคงมีความพยายามก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงบูรณาการการทำงานอย่างเป็นเอกภาพทั้งการบังคับใช้กฎหมายการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนและการติดตามคดีความมั่นคงขณะเดียวกันยังเดินหน้าการพัฒนาควบคู่กับงานด้านความมั่นคงทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตการบริการทางการแพทย์และการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนำไปสู่ความสงบสุขและสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีกำลังแรงขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งคาดว่าในช่วงวันที่2ถึง7กันยายนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงด้วยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-7 ฟุตส่วนพัทยาและบริเวณใกล้เคียงจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับทวีขึ้นในตอนบ่ายและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตส่วนอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตห่างฝั่ง4ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-7 ฟุตห่างฝั่ง8ฟุตและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler Just killer hits Man Forward Extra. Music non-stop.

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น

0: ีการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
1: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
0: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
3: อุ๊ย

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับตำรวจสอบสวนกลางสกัดจับกระบวนการลักลอบขนชาวจีน7รายข้ามแดนเตรียมส่งฐานสแกมเมอร์ประเทศเพื่อนบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: กรีเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวงหรือบก.ทล.จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด9รายประกอบด้วยชาวไทย2รายคือนายอารยะอายุ43ปีและนายวิทยาอายุ38ปีในข้อหาร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้นหรือการกระทำใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกลุ่มและชาวจีน7รายในข้อหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข344กิโลเมตรที่2ขาเข้ากรุงเทพมหานครตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีพร้อมตรวจยึดรถยนต์2คันโทรศัพท์มือถือ14เครื่องและหนังสือเดินทางรวม4เล่มทางนี้จากการสอบถามคนขับรถชาวไทยสารภาพว่าได้รับจ้างขนชาวจีนกลุ่มนี้จากอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อไปส่งยังพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับค่าจ้างคนละ10,000บาทขณะที่ชาวจีนทั้ง7รายสารภาพว่าเดินทางจากเวียดนามผ่านกัมพูชาและลักลอบเดินเท้าเข้าไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยมีเป้าหมายต่อไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาเพื่อทำงานในฐานปฏิบัติการของกลุ่มสแกมเมอร์นอกจากนี้จากการสอบสวนยังพบว่ามีชาวจีน1ใน7รายมีหมายจับของทางการจีนในคดีช่อโกงทางโทรคมนาคมเทเลคอมฟอร์ตอีกด้วยเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: สอบสวนกลางเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการกดลิงก์ต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมเผย5วิธีสังเกตลิงก์น่าสงสัยที่เข้าข่ายเป็นลิงก์ปลอมซึ่งมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพออนไลน์ข้อแรกให้ตรวจสอบชื่อ URL หากพบการสะกดชื่อผิดหรือมีการดัดแปลงชื่อเว็บไซต์ให้คล้ายกับบริษัทหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงให้สงสัยไว้ก่อนข้อที่2หน้าเว็บไซต์ไม่มี HTTPS หรือไม่มีสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของเว็บไซต์ข้อที่3มีข้อความเร่งเร้าให้รีบกดลิงก์เช่นด่วนต้องทำภายในวันนี้หรือมีเวลาจำกัดข้อที่4มีการร้องขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือเลขบัตรเครดิตและข้อสุดท้ายมีข้อเสนอที่ดีเกินจริงเช่นแจกเงินฟรีไม่มีเงื่อนไขหรือได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่านอกจากการสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้แล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคือไม่กดไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

dekat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ักทายกันวันจันทร์ด้วยนะครับงานจาก Aaron Fresh Spending All My Time นะครับจังหวะดีๆสบายๆกับการส่งท้ายเดือนสิงหาคม31สิงหาคมนะครับในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88อยู่กับเจภัสวัตนะครับเช่นเคยครับ2ชั่วโมงครึ่งจันทร์ถึงศุกร์เราอยู่ด้วยกันมาเดินทางกลับบ้านไปพร้อมกันนะฮะพร้อมกับการช่วยเลือกเพลงด้วยส่งข้อความมาได้นะครับพิมพ์88เป็นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วก็ข้อความนะครับอยากฟังเพลงไหนบอกเจกันได้ทาง LINE @manforward แล้วเดี๋ยวค่อยๆทยอยจัดให้กับเพลงที่คุณอยากฟังนะครับเช่นเดียวกับเพลงนี้มีคนถามหานะฮะบอกว่าคิดถึง M2M จังเลยและนี่คือ Mirror Mirror นะครับเปิดให้ฮะ

0: จะเชื่อนะครับว่าบางคนเนี่ยคิดว่าผิวใสๆแบบชาวเกาหลีที่เห็นในซีรีส์เนี่ยเอ๊ะเป็นเรื่องของยีนของกรรมพันธุ์หรือเปล่านะครับแต่จริงแล้วไม่ใช่นะฮะเป็นเรื่องของการดูแลแบบถูกต้องนะครับหรือว่าโปรแกรมที่เหมาะกับเราก็สามารถจะสร้างผิวมอบผิวแบบนั้นให้ได้นะฮะกับโปรแกรม Korea Bright ของดร.น้ำหวานคลินิกครับเขาเข้าใจผิวคนไทยแล้วก็เห็นผลได้จริงครับไม่ใช่ดูดีแค่ช่วงแรกด้วยนะฮะมูลค่า 2,500 บาทครับวันนี้เจมีมาแจก3รางวัลกติกาง่ายๆนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานส่งมาที่ LINE @manforward นะฮะแต่สำคัญเลยก็คือคุณจะต้องลงทะเบียนก่อนใครไม่เคยลงทะเบียนก็คลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันที่ LINE @manforward ก่อนแล้วก็คลิกลงทะเบียนใส่ข้อเขาเรียกว่าข้อมูลง่ายๆของตัวคุณเองนะครับแล้วค่อยร่วมสนุกกันนะครับอาจจะมีแจก3รางวัลรีบส่งมาย้ำอีกทีนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานส่งมาที่ LINE @manforward นะครับแล้วจะมอบผิวใสๆกับโปรแกรม Korea Bright นี้ให้กับคุณนะครับ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับ

เพลงโปรดเจเลยนะครับชอบทั้งจังหวงจังหวะแล้วก็การร้องของพ่อหนุ่มคนนี้นะฮะเบนซันบูนะครับกับ Mystical Magical ส่งท้ายกันก่อนไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังรายการจากทางสถานีครึ่งชั่วโมงนะฮะทุ่มถึงทุ่มครึ่งใครอยากฟังเพลงกันต่อคลิก live.manforwardextra.com ตามมานะเดี๋ยวเจมี่ฮาวาน่าคาเมล่าคาเบรโยแล้วก็ยังตักรอคุณอยู่นะครับเชดดี้สวิมนะครับกับ Mr. Know It All

0: สเตย์นะครับบรูโน่ มาร์ส แล้วก็เจสลินด้วยฟังกันได้ต่อนะครับกับมัน Forward Extra FM 88ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra 88
3: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
4: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
5: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เชียงใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
2: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat post up เต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
1: oh my gosh
2: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร oh my god คลิกเลย mybynt.com
3: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได
4: ้อ๋อยังยัง

0: ๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับยังอยู่กับเจภัสวัตนะฮะวันนี้31สิงหาคมนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่รู้ก็จะบอกว่าวันนี้เป็นวัน International Overdose Awareness Day นะครับหรือว่าวันที่ตระหนักถึงการใช้ยาเกินขนาดสากลด้วยเกิดขึ้นมาเนื่องจากร่วมรำลึกนะครับถึงภัยของการใช้ยาเกินขนาดนะครับกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ทำให้ตระหนักถึงการใช้ยาเกินขนาดอย่างบ้านเราเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงการเสียชีวิตนะแต่ว่าพอ

ึงยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบที่คนไทยชอบไปซื้อกินเองทานเองตามร้านขายยาเนี่ยมันส่งผลทำให้เราดื้อยาได้ง่ายๆนะครับแล้ววันหนึ่งที่เราจะต้องใช้ยานั้นจริงๆเนี่ยมันกลับทำให้เกิดอาการดื้อยาแล้วยาไม่ได้ผลส่งผลต่อการรักษาอาจจะทำให้ถึงการเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตระหนักนะครับแล้วก็ไม่ไปซื้อยาทานเองนะครับหาหมอดีที่สุดนะครับในทุกวันนี้หลายๆคนก็น่าจะรับสารข้อมูลเหล่านี้กันไปแล้วดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคุณผู้ฟัง

0: stupid song could ever say
1: งั้นมาจาก Olivia Rodrigo กับ Stupid Song ส่งท้ายกันนะครับก่อนเดี๋ยวจะไปฟังข่าวกันแล้วก็กลับมาอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88กับเจภัสสวัสดิ์นะฮะ I just wanna be part of your somebodyการจราจรอาจจะติดขัดบ้างในช่วงเย็นเนาะมีคนอยากตะโกนเพลงนี้ดังๆเลยซิมโฟนีงานจาก Clean Bandit แล้วก็ซาร่าลาซันนั่นเองนะครับ You're all I can think of Every drop I drink of You're my soda pop My little soda pop Soda pop ครับงานจาก Soulja Boys แล้วก็ Infinity งานจาก December 10ด้วยนะครับมัน Forward Extra FM 88นะครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อครับ
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
3: Stay with us and we'll be right back with more hits
4: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20
5: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
6: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
7: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
8: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
9: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจน

0: แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
5: เสี่ยวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่3ถึง6กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มตลอดช่วงสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2กันยายน2569ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

กับการทำงานร่วมกันของ Ken Brown แล้วก็ Black Bear ด้วยนะครับ Memory นั่นเองที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับเจจะย้ำหน่อยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันเคยลงทะเบียนไปหรือเปล่านะครับสำหรับมัน Forward Extra ฝากไปลงทะเบียนหน่อยทาง LINE @manforward นะครับคือบ้านเราจะมี2ที่ด้วยกันเนาะก็คือมัน Forwardเพลงไทยทาง FM 103แล้วก็มัน Forward Extra เพลงสากลที่เบอร์88นี่แหละจะอยากจะให้ไปลงทะเบียนด้วยกันนะฮะทาง LINE @manforward เพื่อที่ต่อไปเนี่ยถ้าเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมีของรางวัลมาแจกกันคนที่จะได้ของรางวัลจะต้องลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยเท่านั้นนะครับว่าแล้วใครไม่เคยลงหรือไม่แน่ใจก็คลิกไปเลยทาง LINE @manforward และจะมีปุ่มลงทะเบียนให้กรอกข้อมูลกันง่ายๆนะครับลงทะเบียนก่อนเพื่อต่อไปในอนาคตพักหน้าเรามาร่วมสนุกกันของรางวัลจะได้ตกอยู่ในมือคุณอย่างแน่นอนนะครับผมเอาละฮะฟังเพลงกันต่องานจาก December 10ที่บอกไว้และนี่คือ Infinite

0: หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณที่ร่วมฟังแล้วก็ติดตามฟังกันเป็นเพื่อนกันนะฮะทุกเย็นเรากลับบ้านพร้อมกันแบบนี้น้องคุณผู้ฟังเนาะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ6โมงเย็นถึง2ทุ่มที่มัน Forward Extra FM 88ใครขอ The Weeknd Y Daft Punk David Guetta เดี๋ยวรอฟังกันยาวๆเลยกับมัน Forward Extra ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: Money Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: เรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีระบุทุจริตสอบท้องถิ่นความผิดสำเร็จแล้วหลังผู้ถูกกล่าวหา146คนชิงลาออกยืนยันไม่มีใครหนีกฎหมายได้เอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่มีอิทธิพลใดจะมาเปลี่ยนคดีได้สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจากจำนวน 5,925 คนชิงลาออก146คนว่าเรื่องนี้เป็นความผิดเกิดขึ้นแล้วต้องดำเนินการตามข้อกฎหมายส่วนกรณีกรรมาธิการปปช.ของสภาเปิดเผยข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีระบุว่าเรื่องทางคดีปปช.เป็นผู้ดำเนินการอยู่แล้วซึ่งได้ขอความร่วมมือไปทุกฝ่ายทั้งจาก DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการติดตามเส้นทางการเงินรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ทุกอย่างครบถ้วนคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกระทำผิดหรือถูกพาดพิงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นพร้อมยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะทำให้การดำเนินคดีเปลี่ยนไปได้ต่อคนที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันถอดถอนข้าราชการทุจริตท้องถิ่นทั้งหมดแล้วขณะเดียวกันยังไม่มีคนอุทธรณ์หรือฟ้องร้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการถอดถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายว่าทุกอย่างเป็นไปตามมติคณะกรรมการกลางที่ระบุไว้ให้ถอดถอนให้แล้วเสร็จในวันที่31สิงหาคมโดยตามรายงานที่รับทราบดำเนินการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทั้งคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายและบรรจุไปแล้ว 3,864 รายส่วนคนที่เหลือยังไม่ได้มีการบรรจุดังนั้นไม่ต้องถอดถอนเพียงแต่ในรอบใหม่ก็จะไม่เรียกบรรจุเพิ่มเติมนายวรสิทธิ์ยังระบุว่าขณะนี้มีคนมาขอดูคะแนนจำนวนมากพอสมควรประมาณ 1,500 คนซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลหลักฐานก็ไม่ได้ให้การโต้แย้งหรือร้องเรียนและในส่วนของข้าราชการที่ถูกเพิกถอนก็ยังไม่ได้มีร้องเรียนหรืออุทธรณ์เข้ามารวมถึงยังไม่ได้รับรายงานว่าจะไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ1เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป2ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเรา

0: พิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลยกระดับการตรวจโรงงานเชิงรุกใช้ Data และ iAuditor ชี้เป้าโรงงานเสี่ยงสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้จะ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมปรับรูปแบบจากการตรวจตามรอบเป็นการตรวจเชิงรุกด้วยการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ความผิดปกติเพื่อชี้เป้าโรงงานที่มีความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นการวิเคราะห์ครอบคลุมข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรมการใช้น้ำไฟฟ้าและวัตถุดิบรวมถึงข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับการสวมสิทธิ์ทางการค้าเมื่อพบสัญญาณผิดปกติจะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ่านระบบ iAuditor ซึ่งช่วยกำหนดมาตรฐานการตรวจบันทึกผลและจัดทำรายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้โดยผลการดำเนินงานในปี2569พบโรงงานที่ประกอบกิจการไม่เป็นไปตามกฎหมาย767รายสั่งหยุดประกอบกิจการ131รายสั่งปรับปรุงแก้ไข636รายและดำเนินคดี391รายโดยมากกว่าร้อยละ53อยู่ในพื้นที่ EEC และจังหวัดปริมณฑลรัฐบาลย้ำว่าการกำกับดูแลมุ่งสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต้องไม่เสียเปรียบพร้อมเปิดช่องทางแจ้งอุดให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสปัญหาจากโรงงานทั้งนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยข้อเสนอด้านกฎหมายยังอยู่ในกระบวนการและยังไม่มีผลใช้บังคับพร้อมมุ่งกำกับโรงงานอย่างสมดุลส่งเสริมเศรษฐกิจคุ้มครองสุขภาพประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมไทยเติบโตบนมาตรฐานเดียวกันอย่างยั่งยืนปิดท้ายข่าววันนี้กันที่สอนชนจัดกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้รักทะเลและปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนแนวป้องกันทางธรรมชาตินาวาเอกที่คำพรสมนึกรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้รักทะเลและปลูกป่าชายเลนแนวปราการธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการบริเวณวัดขุนสมุทรทราวาสหรือวัดขุนสมุทรจีนตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีผู้แทนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนาวาเอกที่คำพรกล่าวว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นรากฐานสำคัญทั้งในมิติของระบบนิเวศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่ในปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งหลายแห่งต้องประสบปัญหากระแสคลื่นลมกัดเซาะอย่างรุนแรงส่งผลให้แนวชายฝั่งสูญเสียความสมดุลโดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดรวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยรวมถึงอาชีพของประชาชนในพื้นที่โดยตรงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการคืนผืนป่าชายเลนกลับสู่ธรรมชาติไม่เพียงแต่เป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดปัญหาโลกร้อนแต่คือการสร้างแนวปราการธรรมชาติที่ทรงประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงลดทอนความแรงของคลื่นยึดเหนี่ยวหน้าดินและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำซึ่งนับเป็นมาตรการฟื้นฟูระบบนิเวศที่ยั่งยืนทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @mahajakcm Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: Facebook B&T Make Home
1: มิโยพาณิชย์เลือกโกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
3: ือถือ
2: ไอที
3: ลดไม่เกรงใจ
2: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
3: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
2: ช็อปสนั่นชิมสนุก
3: ครบสินค้านาทีทอง
2: iPad 71ราคาไม่ถึง 10,000
3: ซักผ้าฝาหน้า
2: เพียง 4,000 นิดนิด
3: งานนี้
2: 28สิงหา
3: ถึง6กันยายนนี้
2: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
3: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
2: ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่
3: ของดี
2: มีจำกัด
3: หมดแล้วหมด

ไม่ว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: music. Forward Extra, FM 88.
1: Let me tell you.

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
2: ต้องมาที่

0: กถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
2: เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดไม่เกรงใจ
3: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
4: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
5: ช็อปสนั่นชิมสนุก
6: ครบสินค้านาทีทอย
7: iPad 71ราคาไม่ถึง 10,000
8: ซักผ้าฝาหน้า
9: เพียง 4,000 นิดนิด
10: งานนี้
11: 28สิงหา
12: ถึง6กันยายนนี้
13: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
14: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
15: ที่นิยมภายในสำนักงานใหญ่
16: ของดี
17: มีจำกัด
18: หมดแล้วหมดเลย
19: เหนื่อย

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mumford Extra. Music non-stop.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. No filler, just killer hits. Man Forward Extra, music non-stop.

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Hit after hit Zero skips All energy Mun Forward Extra Music non-stop

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra, music non-stop.

music. Forward Extra, FM 88.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88, online, manforward.com.

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: อูชิจาปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่
2: า
1: อยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home

0: อูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: สุดโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย 5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: อาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn it on
2: Oh yeah
1: And let the hits keep rolling Mumford Extra Music non-stop

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: าณิชย์เลือกโกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
2: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
1: ช็อปสนั่นชิมสนุก
2: ครบสินค้านาทีทอง
1: iPad 71ราคาไม่ถึง 10,000
2: ซักผ้าฝาหน้า
1: เพียง 4,000 นิดๆ
2: งานนี้
1: 28สิงหา
2: ถึง6กันยายนนี
1: ้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
2: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
1: ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่
2: ของดี
1: มีจำกัด
2: หมดแล้วหมดเลย

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777